0: Après plusieurs jours d'exploration, le Grand Canal de Chine m'a vraiment donné une profonde et agréable impression. Et je ne parle pas seulement des rivières, des ponts, des temples anciens ou des sentiers. Le Grand Canal de Chine incarne le style spirituel des Chinois. Donc j'ai lu le rapport à propos de la déclaration du patrimoine et j'ai vu qu'il y avait 170 millions de personnes qui avaient pu assister à la déclaration du patrimoine. C'est juste incroyable. Donc j'ai fait l'expérience d'une nouvelle prise de conscience de la valeur que représente l'histoire de la Chine et de la civilisation humaine. Et j'ai pu observer le rôle et l'influence du canal sur les villes modernes en plein développement. Et la Chine est vraiment géniale en fait.
1: ทีซึงเนี่ยทีเจ้าเจ้าหลักเสียที่เรื่องยังกี่กันเจ้าหุ่ยยังไม่เจ้าร่างยังกูยุบเส้นซ้ายังกับสิ่งที่เจ้าเนี่ยอยากเสียสิไม่กี่รุ่งไม่เสียหุ่ยตัวมึงเจ้าที่เจ้าสิร่างกับสังข์ก็ได้เนี่ยเจ้าได้ถึงเจ้ากูจะเสียซ้ายเสียทั้งเจ้าไม่รู้มิสเตอร์ลูกขอบคุณฟอร์ที่ร่างกูจะนับตังนี่ลิสิบะทุกเจ้าหน้าสิ่งที่ถ้ารีดตรงเจ้าเลยอยู่ก็ยังเจ้ากี่วิสิลาจูที่ร่างกูจงกู
2: Ciao. Thank you for being my partner on this visit. I had the idyllic understanding about China Grand Canal because of your good guides.
3: Thank you. We're looking forward to next visit.
2: Definitely. I have still a lot of areas to visit. Goodbye, Cheyenne. I am glad that you can rest at home for a few days and accompany your doctor. Have a good vacation.
3: Thank you so much, my friend. Let's go.